0: กายออกติลันยุลำ
1: มานแล
0: นาลังนังโกนเยอุนตุกุงหลอน
1: นางนานเป
0: ดิกำหันนักันดาปารันโบลานติ
1: บันเลเว
0: นังนำบิงีนังเลกัล

0: ันเป
1: ้กันยิ่งกันโดดานี่ก็หลอดีเต้ปันยิ่งหูลงลัน
0: ยอโดเน
1: ่นี่ฮะจังเลยโบราณเน่งันเราอันนี่มูสังยุตต
0: ันอันเน่เน
1: ่มันกะล็อกโดเน่ลายอ่ะคุณอาลีโป

0: เห็นนานอารพอชงตู้ว่าอยู่มานฮะ
1: ลองมอง
0: เงี้ยนั่นเก่งเห็นตาแจงละเองลังกระรัก
1: กันเ
0: นี่ยเนดูอันเนี่ยยงละกันนะดู
1: อันเดเน
0: นี่อาการอาสันปัตตังมารันกุมารง
1: น
0: ัง
1: นังโมเร
0: นี่เก่งกูเห็นนานี่เด้งริบบายตั้งนาจนปักคุยสันปนละเตกายโ
1: อนาเ
0: นนารังอภิญานานานิฮาวลง
1: โดเ
0: วกินสักก็สักกูสักก็แต่มันไม่หยุดตั้ง

0: ตุกงหล่นนางนะตุก
1: กงดันเป
0: ็นนาปาลาเดบะเลบังหูมานตังอาดุง
1: ลีเตเล
0: ตนังงี้แลเปะเสะนังงี้แลเปะเบสันยันเนตุกก
1: งดันเป
0: ็นดีนะนี่ฮะละปูชงโตวะหูหลงลัน
1: โยโดเน
0: ดีนาตาเอนาสกปุเตนิราติ
1: กำลังเ
0: อ๋ยกุมารตกกาสอกยูรุกเต็มตั้งลับ
1: ก็ตัวเก๋เ
0: ดินไปเฝ้าลับอันนี้ปนโนมาเตะบันโล
1: บังลองดันเป
0: ๋ตันละโลกอมมาสอกกาลมตละกินได
1: ้ลองมาเตะ
0: เตะป้านอลันตัวอ่านบ่หลมตัว
1: อันปันเจ
0: คำเตปลาคำบนางตาหน้าตงาดู
1: รีเตเล
0: นายปันโยคือเกิดโอกละบางติง
1: งางเตเล
0: นี่โดดาเนกันละกุยบา
1: บุยบาเ
0: นนดาลอยเรนนี่อาพุติปานโต
1: อันปันเจ
0: เวลาแกลุจันตามานาวัน
1: นางอาเ
0: บนาเองอากาศนาดาลาบาวิโต
1: อันปันเจ
0: นันลาบิฮาติโพสงตัววะโอมามัน
1: เบนบาเล
0: นาเอนิฮะเดียสอกอานาดิปาติง
1: งานมาเต
0: ะตนังตาหงเดนอาสอกกาลมหลงมัน
1: ยาวโดนเ
0: นดันลาอิเรนาบาวิพุทธิมาอิดิ
1: กาบาเว
0: นมาติโพสงตัว